ทำลานนาได้นะเงมาดาสญาตุบัวหับสายอากูมาญาเดวายมาดาปานาไตกะปัลตารบายบิลวันมาริกันกะบัตะปันรบายญาลุนาสิงายบังัดรังไงรังไงญาเรียดาดรามนามานาดิกุมายรัมปุลายงรวันลามานนางานยากะกะนา